0: วันนี้เด็กบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงวันนี้เด็กบิงบิงบิงบิงบิงบิงอันนู้นเด็กบิงบิงบ
1: ิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิ